0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052 004 699

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีเชิญชวน TNG Global ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้ารุกตลาดอาเซียนอินเดียต่อยอดความร่วมมือเกษตรและผลไม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเกษตรพร้อมส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัท TNG Global ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV ซึ่งบริษัทแสดงความสนใจจัดตั้งฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีเสนอให้ TNG Global พิจารณาใช้ไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดสำคัญในภูมิภาคได้ประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวน TNG Global มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยสามารถนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์และการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและร่วมกันขยายตลาดไปยังต่างประเทศทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้การเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ช่วยเปิดโอกาสความมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเกษตรกรรมและตลาดระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์อาเซียนและอินเดียเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก่อให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม
5: ่ One Food Extra We play all the hits

0: 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึง21สิงหาคมนี้ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกเตือนลำน้ำชมพูใกล้ล้นตลิ่งน้ำท่วมต่อเนื่องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำเนินมะปรางบางกระทุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่12เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569สาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่อันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่ประกาศนี้มีผลทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกเตือนลำน้ำชมพูใกล้ล้นตลิ่งน้ำเพิ่มต่อเนื่องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำเนินมะปรางบางกระทุ่มสถานการณ์ลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องหลังฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์นานกว่า2วันล่าสุดวัดได้ 9.58 เมตรห่างระดับต่ำตลิ่งเพียง8เซนติเมตรและมีสัญญาณเตือนภัยดังเป็นระยะคาดมวลน้ำอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำปลวกงามในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกู้ภัยเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนพร้อมเตรียมเรือท้องแบนประจำการขณะที่ปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคลสพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
9: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้

ท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.thailandmoneyforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกบน.ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันมีผลวันนี้21 สิงหาคม 2569มุ่งดูแลราคาขายปลีกลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชนด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น550 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,700 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ประกาศปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลแล้ววันนี้21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้การบริหารกองทุนสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกและช่วยรักษาราคาขายปลีกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหลังราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันเบนซินส่งเข้ากองทุน6บาท73สตางค์ต่อลิตรขณะที่แก๊สโซฮอล์95และ91ได้รับเงินชดเชย50สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ได้รับชดเชย4บาท25สตางค์ต่อลิตรและ E85 ได้รับชดเชย3บาท3สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชย5บาท96สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 ได้รับชดเชยสูงสุด10บาท39สตางค์ต่อลิตรขณะที่ดีเซลพรีเมียมส่งเงินเข้ากองทุน1บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งกบน.ระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนป้องกันการขาดแคลนน้ำมันและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานโดยคำนึงถึงต้นทุนและแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกพร้อมดีกเลี่ยงการอุดหนุนข้ามกลุ่มเพื่อการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น550บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,100 บาทขายออกบาทละ 73,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,705 บาท12สตางค์ขายออกบาทละ 71,100 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น550บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตะวันออกไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนปลาย

แหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีกันวันศุกร์ด้วยนะครับ21สิงหาคมในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอยู่กับเจภัสวัตครับกับข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้รวมถึงเพลงที่รอคุณอยู่นะครับวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะฟังจากบนรถกันเยอะอยู่นะฮะการปฏิบัติการตามกฎจราจรนี้จำเป็นมากๆเลยใครที่ขับรถอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์บางทีชอบมีการย้อนสอนเกิดขึ้นเนาะคือไม่ใช่อันตรายแต่คุณนะคนอื่นเขาก็อันตรายด้วยนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายนะฮะออกมาเตือนกันครับใครที่ฝ่าฝืนขับรถย้อนสอนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีนะฮะปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและถ้าประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายนะฮะมาตรา291ครับโทษจำคุกนะไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับขับขี่ปลอดภัยนะฮะอย่าประมาทเพียงเสี้ยววินาทีครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครไปตลอดกาลไม่ย้อนสอนกันนะทุกคนนะปฏิบัติตามกฎจราจรในทุกๆเส้นทุกที่ที่ไปด้วยบางทีเห็นโล่งๆแล้วเอาซะหน่อยอย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับดูแลเพื่อนบนท้องถนนกันด้วยนะ

ังเพลงนี้แล้วอยากจะไปอเมริกาจังเลยนะครับคือจริงๆแล้วมีเพื่อนไปทำงานอยู่ที่นู่นนะฮะแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมโอ้โหนี่5ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ไปเลยนะครับเพื่อนก็ทวงกันตลอดเลย Empire State of Mind นะครับเงินจาก JC แล้วก็ Alicia Keys ครับที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับตั้งรอไว้ให้แล้วGirls Like You นะครับ Maroon 5แล้วก็ Cardi B

0: Kyla นะครับ When I'm With YouMThe Kill นะครับงานจากโอลิเวียร์โรดริโก้ครับเดี๋ยวฟังกันเต็มๆได้ที่มัน Forward X Drive FM 88แล้วเดี๋ยวเจกลับมาใหม่เย็นนี้เจอกันประมาณ 6:00 น.นะครับ
1: Nowi Sapphire Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward X Drive
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Line at แม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับทอ.ส.ออก7

0: ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออส.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั้งลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ NPL โดยมาตรการสำคัญได้แก่ลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหายสามารถประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและไม่ต้องชำระเงินงวดส่วนลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สามารถประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปีโดย6เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 0% และชำระเพียงเดือนละ 1,000 บาทซึ่งจะนำไปตัดเงินต้นทั้งหมดกรณีบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ทออส.จะพิจารณาปลดภาระหนี้ในส่วนของราคาอาคารเป็นรายกรณีโดยผู้กู้จะชำระต่อเฉพาะหนี้ส่วนของราคาที่ดินคงเหลือนอกจากนี้ผู้ที่มีประกันอัคคีภัยคุ้มครองภัยธรรมชาติสามารถใช้ภาพถ่ายความเสียหายยื่นเคลมประกันฟาสต์แทร็กเพื่อรับค่าสินไหมตามจริงสูงสุด 20,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยทุกกลุ่มรวมถึงลูกหนี้ NPL เร่งติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ทออส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GS Bank Call Center โทร02-645-9000ขณะที่ทกส.เปิดสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมระยะสั้นวงเงินฉุกเฉิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% 6เดือนแรกและวงเงินเพื่อการฟื้นฟู 500,000 บาทดอกเบี้ย MRR ลบ 2 ต่อปีนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.เปิดเผยว่าทกส.ได้ให้ความช่วยเหลือจัดถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารกล่องสำหรับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่อุทกภัยรุนแรงในจังหวัดน่านพร้อมสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติการช่วยเหลือขณะที่ด้านการเงินทกส.เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรรวมถึงฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติประกอบด้วยโครงการสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% 6เดือนแรกเดือนที่7คิดไปตาม MRR และโครงการสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2 ชำระคืนภายใน15ปีทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ทกส.ใกล้บ้านหรือสอบถามทกส. Contact Center โทร02-555-0555ปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
7: ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกชวนทำงานผ่านโซเชียลโดยสังเกตพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงได้แก่ให้เงินเดือนสูงผิดปกติมีที่พักหรืออาหารฟรีให้เดินทางไปอบรมนอกสถานที่ 1-2 วันสถานที่อบรมมักอยู่ต่างจังหวัดติดชายแดนหากเจอพฤติกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสที่ศูนย์ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มีอันจะกิน .com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับจิสดาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดรอยต่อขณะที่ชาติตะวันตกประณามอิสราเอลเปิดประมูลสร้างที่พักกว่า 1,200 หน่วยในพื้นที่สำคัญของเวสต์แบงก์หวั่นกระทบการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศโดยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดวันนี้พบพื้นที่เฝ้าระวังระดับเสี่ยงมากสีแดงปรากฏเป็นบริเวณกว้างเชื่อมต่อเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดรอยต่อรวมเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยพบพื้นที่เสี่ยงระดับหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างและตอนกลางของจังหวัดในพื้นที่อำเภอสุโขทัยสวรรคโลกศรีสำโรงกรมไกรลาดและอำเภอศรีสัชนาลัยส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากเป็นบริเวณกว้างโดยมวลน้ำเชื่อมต่อมาจากจังหวัดสุโขทัยครอบคลุมพื้นที่หลักในพื้นที่อำเภอเมืองพรหมพิรามบางระกำวัดโบดและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดรอยต่อพบพื้นที่เสี่ยงทั้งระดับเสี่ยงมากสีแดงและเสี่ยงน้อยสีเหลืองกระจายตัวต่อเนื่องข้ามขอบเขตจังหวัดไปยังพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในครั้งนี้อ้างอิงจากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาซึ่งมีความแม่นยำสูงและอัปเดตแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถประเมินทิศทางและการขยายตัวของมวลน้ำได้อย่างถูกต้องแม่นยำช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถวางแผนป้องระวังและรับมือได้อย่างทันท่วงทีขณะที่ชาติตะวันตกประนามอิสราเอลเปิดประมูลสร้างที่พักกว่า 1,200 หน่วยในพื้นที่สำคัญของเวสต์แบงก์หวั่นกระทบการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างรุนแรงสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและแคนาดาออกแถลงการร่วมประนามอิสราเอลหลังรัฐบาลอิสราเอลเปิดประมูลโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยกว่า 1,200 หน่วยในพื้นที่ E1 ของเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกแผนดังกล่าวทันทีโดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างกรุงเยรูซาเล็มตะวันออกกับนิคมมาเลมาดูมิมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ตารางกิโลเมตรซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่าหากเดินหน้าก่อสร้างจะทำให้เวสต์แบงก์ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ตอนเหนือและตอนใต้และตัดขาดเยรูซาเล็มตะวันออกจากพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์ที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันทั้งนี้กระทรวงการเคหะของอิสราเอลเปิดประมูลที่พักอาศัย 1,234 หน่วยจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 3,401 หน่วยขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศของเบลเยียมเตือนว่าแผนดังกล่าวอาจเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของรัฐปาเลสไตน์ทั้งนี้เวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกอยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามเมื่อปี2010และปัจจุบันมีนิคมชาวยิวประมาณ160แห่งรองรับประชาชนราว 700,000 คนท่ามกลางประชากรชาวปาเลสไตน์ประมาณ 3,300,000 คนโดยการขยายตัวของนิคมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่รัฐบาลของนายเบนจามินเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกระทั่งปัจจุบันและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: forwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีเยือนนิวซีแลนด์ร่วมพิธีต้อนรับตามประเพณีเมารีพร้อมเดินหน้าความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำลุ่มน้ำยมฟอร์ดระดับน้ำใกล้ชิดรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
8: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอพิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวล
8: ฮีโร่เซฟเวลเหรอพิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อก

0: การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยมีผู้อาวุโสชาวเมารีให้การต้อนรับก่อนเข้าสู่พิธีเวโรซึ่งเป็นพิธีแสดงเจตจำนงระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนจากนั้นเข้าสู่พิธีคารังกาซึ่งเป็นการขับเสียงเรียกต้อนรับและการแสดงฮากาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มาเยือนสะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองนิวซีแลนด์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาได้พบกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมภริยาก่อนเข้าสู่พิธีรับความเคารพโดยวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและนิวซีแลนด์และนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพที่ระลึกก่อนที่ต่อมาผู้นำสองประเทศจะหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์หลังไทยและนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือให้ใกล้ชิดและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจากนั้นในช่วงเวลา 11:00 น.นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้มีการหารือเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่บทใหม่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำลุ่มน้ำยมเฝ้าระวังน้ำใกล้ชิดรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกำชับสำนักงานชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยและเร่งระบายน้ำผ่านระบบชลประทานเพื่อรองรับน้ำจากบนน้ำตอนบนที่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมหลายจุดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่ล้นตลิ่งโดยที่สถานีอำเภอศรีสัชนาลัยมีน้ำไหลผ่าน626ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่ง 6.29 เมตรส่วนที่สถานีอำเภอเมืองแพร่653ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่ง 1.75 เมตรและที่สถานีอำเภอวังชิ้น323ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่ง 5.24 เมตรขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำผ่านระบบชลประทานโดยใช้ประตูระบายน้ำแม่ยมบ้านหาดสะพานจันทร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือสถานการณ์หากรุนแรงขึ้นทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: โปรแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: to be born again มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

เกคู่เซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงโดยพลเรือตรีณรงค์เอมดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจัดกำลังพลสนับสนุนเทศบาลเมืองนครพนมบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังพร้อมช่วยยกสิ่งของประชาชนขึ้นที่สูงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยขณะที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีโดยนาวาโทคัมภีร์เนื่องจำนงหัวหน้าสถานีเรือโขงเจียมจัดกำลังพลร่วม

เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อกันที่เนเน่รอยัลศิลปินวัย16ปีจากภูเก็ตคว้ารางวัล Best New International Artist 2026พร้อมเตรียมขึ้นเวที America Got Talent รอบ Live Show วันที่16สิงหาคมนี้เนเน่รัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินวัยรุ่นวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับเลือกให้รับรางวัลใหญ่ Best New International Artist 2026ในงาน The Finn Lynott Convention ที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ที่จะจัดขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อรำลึกครบรอบ40ปีการจากไปของ Finn Lynott นักร้องนำระดับตำนานของวงร็อก Thin Lizzy โดยก่อนหน้านี้เนเน่เพิ่งสร้างความประทับใจบนเวที America's Got Talent ด้วยการร้องและเล่นเพลงซอมบี้อย่างเต็มพลังจนได้รับเสียงตอบรับ Yes จากกรรมการทั้ง4คนและผ่านเข้าสู่รอบ Live Show ได้สำเร็จและล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนเน่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในรอบ Live Show ซึ่งมีกำหนดขึ้นเวทีในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้เนเน่รัติการศิลปินรุ่นใหม่จากภูเก็ตตัวแทนเยาวชนไทยในการเดินหน้าสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:18 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:44 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:40 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันForward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 8888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
5: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะไทยนิวซีแลนด์ยกระดับสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าการค้า 7.5 พันล้านดอลลาร์พร้อมหนุนไทยเข้า OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์วันนี้ที่กรุงเวลลิงตันก่อนร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยนิวซีแลนด์ปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจไทยและนิวซีแลนด์ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.46 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมต่อยอดความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทยนิวซีแลนด์เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจสีเขียวและเกษตรกรรมยั่งยืนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศจะเพิ่มความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขณะที่มีการลงนามเอกสารร่วมมือรวม4ฉบับครอบคลุมด้านความมั่นคงวัฒนธรรมการศึกษาการพัฒนาบุคลากรและภาคเอกชนนอกจากนี้การบินไทยมีแผนกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพื่อ

มวลอากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทับเรือภาค1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศรายภาคอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตกับมีคลื่น7ฟุตเป็นครั้งคราวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตห่างฝั่ง5ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตห่างฝั่ง4ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ1เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป2ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยคำ

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองทางพิเศษ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีเริ่มวันนี้เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จนถึง25ธันวาคมปลายปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดทดลองให้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินนครราชสีมาเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่วันนี้21สิงหาคมเป็นต้นไปโดยทดลองจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และจะเปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่25ธันวาคม2569คาดว่าจะรองรับรถได้ประมาณ 100,000 คันต่อ3วันและจะช่วยลดปริมาณการจราจรบนถนนมิตรภาพได้ประมาณ1ใน3สำหรับขากลับเข้ากรุงเทพมหานครจากปากช่องผู้ใช้เส้นทางยังต้องเบี่ยงออกทางถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพก่อนกลับเข้าสู่ M6 ที่ด่านมวกเหล็กเนื่องจากปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโดยคาดว่างานโยธาทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้พร้อมเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้ง2ทิศทางตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเป็นต้นไปส่วนการจัดเก็บค่าผ่านทางคาดว่าจะเริ่มได้ประมาณเดือนเมษายนปีหน้าโดยกรมทางหลวงกำหนดให้ช่วงทดลองใช้เฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบกล้องตรวจจับความเร็วและตำรวจทางหลวงดูแลตลอดเส้นทาง

ีพที่ใช้กลอุบายส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันรับส่งข้อความโดยแอบอ้างให้ช่วยโหวตกดไลค์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ก่อนขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP เพื่อนำไปยึดบัญชีออนไลน์และสร้างความเสียหายทางการเงินประชาชนควรหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นและตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีออนไลน์หากพบข้อความหรือลิงก์ที่น่าสงสัยควรบล็อกผู้ส่งและรายงานไปยังผู้ให้บริการทันทีเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Dengarkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ฮาวาน่านะครับคามิล่าคาเบโยฟีเจอริ่งกับยังตั๊กครับที่มัน Forward Extra FM 88กับวันนี้วันศุกร์นะครับ21สิงหาคมทักทายกันแบบมีความสุขแล้วก็ให้มีความสุขกันยาวๆไปเลยนะครับเที่ยงเจอกันแล้วรอบนึงครับเย็นเจอกันอีกรอบนึงกับเจพัสวัตรมาในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับการเดินทางกลับบ้านของคุณการจราจรเป็นยังไงกันบ้างฝนยังคงตกมากตกน้อยในแต่ละพื้นที่นะฮะยังไงระวังในเรื่องของน้ำท่วมใครบ้านอยู่ใกล้แม่น้องแม่น้ำอาจจะต้องยกของอะไรอย่างนี้ก็ดูแลกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานกันไปนะฮะส่วนเรื่องเพลงครับเจจะดูแลให้อย่างดีเลยนะครับเปิดให้เพลงแบบโดนใจร้องตามกันได้แบบเพลงนี้เลย The Calling กับ Wherever You Will Go จำกันได้ไหมฮะ

0: รู้นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะผิวดีผิวใสแต่บางทีการทำหัตถการบางอย่างเนี่ยอาจจะกลัวว่าเอ๊ะจะเจ็บไหมฉันจะโอเคหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะหาโปรแกรมที่ใช่ยังไม่เจอนะครับมาแนะนำกันดีกว่าวันนี้นะครับจากดร.น้ำหวานคลินิกนะครับนั่นคือโปรแกรม Korea Bright นั่นเองออกแบบมาเพื่อผิวกระจ่างใสแบบเกาหลีที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับได้ผลจริงมูลค่า 2,500 บาทครับวันนี้มีมาแจกให้3รางวัลนะครับพิเศษสำหรับชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเลยง่ายๆครับกติกาคือพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานย้ำนะ88เว้นวรรคด็อกเตอร์น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วคุณจะได้รับโปรแกรม Korea Bright ตรงนี้ไปดูแลตัวเองให้หน้าใสกิ้งเลยนะครับรีบส่งกันมานะ
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชั่วโมงแรกผ่านไปไวมากเลยนะเพลงดีๆมากมายเลยนะครับเมื่อกี้มีเจนนี่กับ Less Than A Lover ด้วยซึ่งล่าสุดก็มีการออกมาขอโทษขอโพยกันนะครับสำหรับเจนนี่ในเรื่องของงานแฟนมีตล่าสุดของ Blackpink ครบรอบ10ปีนะครับซึ่งหลายๆคนก็ผิดหวังนะฮะบางคนก็ตั้งความหวังไว้เยอะแหละนะครับก็เข้าใจได้นะครับเอาล่ะเราฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้านะครับเจตั้งรอไว้ให้แล้วนะครับเพลงเหล่านี้เดี๋ยวมาฟังกันLittle Mix นะครับ Nicki Minaj กับ Woman Like Me Love Like This นะครับงานจาก Fuji Kase ครับแล้วก็ Taylor Swift กับ I Knew It I Knew Youต้องคลิกมาฟังออนไลน์นะครับถึงจะได้ฟังนะครับเพราะเดี๋ยวมีรายการจากทางสถานีคลิกเลย live.man/extra.com นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 88
3: เมาจ่ายกับมายคุณ
4: ยังย
5: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมล์ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
5: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมล์คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย mybynt.com
6: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
7: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Empty Space นะครับงานจาก James Arthur นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ Manfold X Drive FM 88นะครับกับทางวิทยุด้วยส่วนใครออนไลน์ก็ออนไลน์ยาวๆนะครับ live.manforwardextra.comใครที่อยากจะขอเพลงนะครับ LINE @manforward ขอเพลงกันได้จะบอกว่ากับการขอเพลงเนี่ยคุณต้องพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความหรือชื่อเพลงส่งมาหาเจกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีละกันใครไม่เคยลงทะเบียนเลยแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆฮะในการลงทะเบียนเพื่อจะร่วมสนุกครั้งต่อๆไปแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วคุณคลิกลงทะเบียนมาทาง LINE @manforward นิดนึงนะจะได้สะดวกในการสื่อสารแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากกันด้วยนะครับทาง LINE @manforward ของเรานะครับตอนนี้ไปฟังเพลงใหม่กันดีกว่า Ella Langley แล้วก็ Morgan Wallen นะครับและเพลงนี้ I Can't Love You Anymore ที่ Manforward Extra ครับ

0: ่งท้ายด้วย Heaven งานใหม่จาก Miles Smith นะครับที่มัน Forward X Drive FM 88เดี๋ยวฟังข่าวแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครึ่งชั่วโมงเนาะกับเจภัสวัตนะครับพร้อมกับเพลงที่รอไปแล้วBest song ever นะครับงานจาก One Direction นะ I like you hurt me Only serve it up if you deserve me yeah Pull up and hurt me Push to start งานจากไทล่าร่วมถึง Infinity จาก December 10ด้วยนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวกลับมาฟังกันครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20 สิงหาคม 2569ความว่าพระท่านนายอันรัตบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสบัญชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมบังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสายรณีสิริพัฒน์วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมบังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรณีสิริพัฒน์โดยจะนำมาแปรรูปเพื่อสร้างพระโกฏไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันทร์หอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปรรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่นายช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยโดยไม้จันทร์หอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันทร์หอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: 88. Online. Mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

งานจาก Ellen James Ray นะครับ I think they call this love และก่อนหน้ามีไทล่าด้วยนะฮะมาพูดถึงไทล่ากันนิดนึงแล้วกันล่าสุดโดนโจมตีนิดหน่อยนะครับกับเรื่องของการปล่อยมิวสิกวิดีโอ That Girl ออกมานะครับซึ่งมีคนสังเกตแล้วก็ชาวเน็ตก็ช่างสังเกตไปเห็นว่ามันจะมีพวกนิ้วขัดๆเกินๆน่ะมันเหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอที่เจนจาก AI ขึ้นมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่นะแต่บางคนก็รู้สึกว่าทำแล้วไม่ทำให้สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้นะครับพอถูกพูดถึงมิวสิก Gen AI ปุ๊บไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพลงเท่าไหร่เลยเนาะก็อาจจะเป็นกระแสเพลงที่ค่อนข้างเงียบๆด้วยนะครับส่งกำลังใจให้เธอแล้วกันนะครับกับเพลงที่จะปล่อยออกมาหลังจากนี้นะฮะสำหรับตัวไทล่าเองแล้วใครที่อยากจะขอเพลงนี้ก็ลองขอมานะครับหรือไปหามาเปิดให้นะครับ yeah, กับ That Girl yeah. นะครับกับไทล่าตอนนี้ไปฟัง December 10 กันดีกว่าและนี่คือ Infinity ที่คุณขอกันมาครับ

0: ช่วงนี้ชอบเพลงนี้มากเลย Shannon Spiro นะครับ Material Lover ครับมัน Forward Extra FM 88ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวฟังกันต่อมีทั้งงานจากเลนี่นอร์มานี่แล้วก็อีกหลายนี่ใช่เบนซันบูนี่เบนซันบูนนะ Beautiful Things รอฟังกันได้ Justin Bieber แบบนี้อ่ะแล้วก็มีความสุขกันมากๆกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเจอกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้ช่วงกลางวันนะครับเสาร์อาทิตย์เราเจอกันเฉพาะกลางวันเท่านั้นวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้อำนวยการ JIC ลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์ชายแดนดูความคืบหน้าการสร้างถนนเชื่อม2พื้นที่ยุทธศาสตร์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางทำถนนคอนกรีตจนมาถึงตัวปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วและบริเวณโดยรอบเส้นทางการเดินทางมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้ว 100% ซึ่งอนาคตจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทหลังจากที่กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะสามารถเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ในปี2570และแล้วเสร็จในปี2572โดยการนำหินที่ร่วงกองภายในตัวปราสาทออกไปจำเป็นต้องใช้ทหารช่างและต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพราะอาจยังมีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่อีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างปราสาทตาควายกับเนิน350ซึ่งการสร้างทางระหว่าง2พื้นที่ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้สามารถเดินทางได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่ใช้เวลา30นาทีเหลือเพียง15นาทีพร้อมกับมีการสร้างบันไดเหล็กจำนวน147ขั้นเพื่อใช้เดินขึ้นเนิน350ด้วยต่อกันที่กองดุริยางค์ทหารเรือชวนชมคอนเสิร์ตไลฟ์มิวสิกรีเจนต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่22สิงหาคมนี้เปิดให้ชมฟรีกองทัพเรือโดยกองดุริยางค์ทหารเรือขอเชิญประชาชนร่วมชมการแสดงดนตรีจากวงไลฟ์มิวสิกรีเจนต์ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนำเสนอบทเพลงสากลหลากหลายยุคสมัยอาทิFascination, Oso Lemio, Scarborough Fair, Somewhere My Love และ Begin the Begin รวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าอาทิแสงเทียนใกล้รุ่งชะตาชีวิตยิ้มสู้แสงเดือนแผ่นดินของเราเกาะในฝัน Still on my mind และ OIC เรียบเรียงเสียงประสานโดยพลเรือตรีวีรพันธ์วอกลางอดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลจัดการแสดงในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นถึงเวลา 20:30 นณลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียนเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งนี้ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสความไพเราะของบทเพลงท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก กหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra. We play.

0: and we'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือยกระดับรับมือน้ำท่วมใช้ซิงเกิลคอมมานด์เตรียมกำลังเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางยันปักหลักช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยคำสั่งดังกล่าวมี6มาตรการสำคัญได้แก่ให้ทุกจังหวัดบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยให้พร้อมใช้งานเน้นการแจ้งเตือนและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกพร้อมจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถนอกจากนี้ให้ติดตามข่าวสารและสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดและป้องกันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนพร้อมใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ของภาครัฐสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานต่อประธานกรรมการและป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยทันทีเพื่อระดมกำลังเข้าช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์รุนแรงให้ผู้ว่าราชการส่วนจังหวัดทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาต่อกันที่รัฐบาลเผยยามะเร็งพระราชทานอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้รับยาแล้ว215รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการกระจายยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าพระราชทานอิมครานิปโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทยอยจัดส่งให้โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยได้รับยาแล้ว215รายจากผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4,420 รายสปสช.เตรียมจัดส่งยาเพิ่มเติมอีก3งวดให้โรงพยาบาลต่างๆครบจำนวน 23,000 กล่องหรือ 690,000 เม็ดภายในสิ้นเดือนตุลาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองทั่วประเทศเข้าถึงยารักษาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยยาอิมครานิปเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานมีตัวยาสำคัญคืออีมาทินิปใช้สำหรับรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีรอยหรือ CML และเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารชนิด GIST โดยได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรายลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผ่านสปสช.เพื่อกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยและครอบครัวและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053 24

0: ที่สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra We play all the hits

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: ียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: 109
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra Music non-stop

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit play.

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: วัดมีรุ่นอะไรบ้าง
1: ฮันเดอร์เวฟ104เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูฟี่จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ฮันเดอร์เวฟ110สตาร์ทมือล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอ